เดี๋ยวปลอกน้องสกับได้คิดกี่จึงไรเวลาไรได้อีเอลฟ์หนึ่งดอกบัดกี่คืนหุ่นบัดกี่จึงไรเวลาไรได้อีกองลาริหุ่นมาลองบัดกี่คืนหุ่นนี่เราปล่อยชักกับกดจังกับโปรแกรมกิสุริยาโรงเงินแคมเปญลิมบ้าคิดกี่จึงไรเป็นยอดมาดีกี่จึงกระคู่หากี่จึงเอ็มกี่จังพีแค่นี้กับโปรแกรมกะละวันชพีนะกะอากาศวันนี้ฉลอง

0: Hadin jong kitu kijirwai na ikong yaisha langdo. Hagini kapor pat penyu asngaw ya ka jingkren halor ka hok jong kikintay. Ban kren shapi da ikong joblin nong dahar.
1: Ningkong e, to ngin ki lishwai la di ka e ka kintay. Ka kintay ka day, ningkong e ka kami mother, ka lok wife, ka para sister, ka khun daughter, ka para lok friends bat kumta terter. Kum ka kami ka kintay ka hap ban kit. Ban pun yi khun khandai banai linter po jongka inara de ka por kha ka hap ban sha ya ka su ka thar wat ban ye pli la ka jong ka jing im na ka ban tai khun dela dep kha ka hap ban ri ban sumar ban pen he pen san ni ki khun ki kti wat ada ka met ka phat ka dang tolot dang swai kum ki kin the hadien ka shong kha shong man ki hap ban trei baro ki kam ki jam ha yeng hasem bat shabar na la yeng ru Don bun ba ki long kemi jengi ne lor bi ki pek ki yeng kesem ki hab ru ban lek tre shabar na la yeng bat pin lut por hen reu ne hen yo kenta hai ki jaka tre jongki la de ki betre office ki bi kai school ki betre ki hospital ki ba shong dukan ki ba rep lengkha bat ki we kini ki kan thai ki betre shabar na yeng ban pin dap pin bit pin biang lang ye ki ni don kam hai yeng hasor ni hanong kandong shwa ban mi na yeng But in the kilawan pie niki jakatri, ki hap ban pendep shua, yiki kam yin kam sem, ka shet ketil, ka clean ka sight, ka lum galang. Namar kata, ban long kante, bat long kami, ka long ka bajuat, bat e shisha, lemda ublehi u ai yakata kabor ban kit, ban tre clem tat, la da kot nipang. Kum ka kami, ka bat tre artat shabar na laying, ni hap ban pinbiang, balance yaka kam bingi tre shabar, bat ka jinkit kli haying asem. Long le na ai ke jing bu school bar ke jing penang pen start ki kime ki kpa yangi lada hadin ba ngila ya poi kha poi man bat yo khun yo kti ni kut tang ban pe khun ha yeng bat e no ai ka kam ka ba ni ni e ni sngo tanat ban tre bun sin ke jing le ha po jongi kata ka guilt dan ni ka conflict ban beteng ki kam bengi tre ni ban ri khun no ha yeng kam tam le le ha ba ki khun ki dang rit om biang nong tre ni nong pe nong sumari ki khun Don ki jai kam ki bate ki kam private la ni ki betray hapo company. Si benai ikun ni la hap e no. Pra ni kandai kentai ni don ki jaka tray ka jau bat ketut ka dut juga kami syamadan. Kan ba ikun hai yeng pada im yok kejit. Pen kebum jubor da ubilor dut. Om don maternity leave ka syuti ka baki di yok hakepor baka kunrit. Ni ki tu ki betray ki kam lejong. Hap kang ni sangye shipor kat bampat kenrong ki kun. Dei hang ni bingi dan kam ya ke jinye trei ringkan ke jing so thu jing mut lang ha yeng hasem ulop ubalong ukpa ki khun ki hen men ki para bat kum ju ru ki nong ai kam yengi bon ki kan thei ki hap resign ni e no kam chi teng por tang ha kirta life ho life husan snem bat kin ta ki transfer le ni ki promotion ru namar ka benta le ki khun dei sacrifice their career for the sake of their children taman tang ni pe kin dia kat tu ka ni ki hok ba ki kan thei ki de ban tip bat sngo thu hang no bat kum no ni dei ban wa jingaram ka baning kong ha ka khat khan dai tarik u september khat pras pa khan dai pulai la pas ya ki electoral act ka new zealand ka hok ban ai lat bat sha ai ki kan thei ban thep vote bat ka dei ru ka ri ka baning kong ban le kum ta nang ta buat sekiwe pat kiri ka prathei hadien bun bun snem ka jingya khun ba ka jingya le ai ka hok ki kan thei tang ban yo thep vote ka america kala yo ha ubnai august kat kandai spa arpo but ke england ha usnem kat kandai spa arpo pra ki kan thei kala yo ru om tang ye ka hok ban thep but han rei ka hok ban ye khun bat ye le contest election ka ba ar ka hok ban im like luit ban lach ne ka jing sha le beng bat le ban beng hala u jong ukurim freedom from violence and torture kabalai ka hok ban yo ya ke jing nang jing start kum ba yo lem ushen rang namar ha ki weipat ki benta jokri india ka khun kin thei ka sha le shi liang bha ka ni ka benta right to freedom of education ka basaw ka hok ban ka mai ke ji ban yo ke jing si wa mari rang kat ha ba tre ya ka nu ka nu ka kam ka basan ka hok ban tre ya ka nu ka nu ka kam kat kum ka sap ka phong bal ai u blei ka nuksa ki batre ki kam sipai ki army ki air force ki navy ki pilot ki sports but ki way ka ban riu ka hok ban rai lang ya ka nu ka nu ka kam la ka de ha yeng ni ki kam shnong ka kam thao decision making process ha ki dor bar shnong bon ba ki scheme tre kam balamang de ka sarkar kemi om la ban pentri kam satya la da om don kentai ban bikmat shakata ka committee กับบัญโยกับฮอกบัญโยกับจิงสุมารสุเคร์กับบียงยากับเม็ดกับผาดคำตำหับดังปุนดังคา right to healthcare facilities บนเซียนกิกิเมกิบนกำบันเป็นบียงกิจินดอนกำจิกิคนอุลอกกิบาฮียงเซนกิเกล็ดเนาะบันสุมารบายละดีบัดบันบามกับปัวกับบียงเดย์นักนี้กับดาวกับกันเทยบักกับกิมีกับเดย์บันชิมมีกับจิงสุมารกับบายละดีหากับปัวบักกับอาร์เมดบัดดังเร็ดกิคนกับพระกับฮอกบัญโยกับบามกับดีกับบียงบันเทยยากับเม็ดยากันนี้กสอร์การ์เคมีคุ้มจุกสอร์การ์จลากับเป็นบียงเลงบากิ Integrated Child Development Scheme ICDS นาคบันตาคีกันเทยกีบาร์เมนกีบดังสุดเด็บคาบัดคุ้มจุรุยากีคลุงคณะกับบักันได้นลับประหลาดเศร้าโพสเนมกีกันเทยกีเดบันเช็คไฮเลดีเละชิกิจกาสุมารบัดเทสชิกิชินีไดเบตีสกับบีพีปัดคิวิกิเวกิจจิงปังกับจิงกิลันเม็ดเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันกสิงกับลองกับบดันคำยินเดมันเป็นกันมาเลยดีบักจิงชาติก็ได้กับเวนี่ก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์กับบาตัมยินเดมันเอชวายเลยดีกับจิงกอดจิงขาจุกกับมีก็ได้กับจิงกันโชว์สปาอยากกับบากับเมียจุกกับยิงกับเซมบัดกับจิงสัดจิงชงานยี่กี่คนกี่ตีบัชิพอก็ฮอกบันปุนบันขากับมีคอร์ดรีโปรดักทีฟไรท์กันนี้ก็ได้กับเวกับพังบังยี่เกียร์บันเกรนบัดยิมนวดบันเป็นเปล่าอยากกับจิงชิชากับเม็ดบัดกับปอจงกับกันเทยกำเดกับการธนาบันชุปุนคนคาคนมันลาอุสเนม A woman's womb is not a productive machine to produce babies every year like rabbits กันนี้กันเดกับมัดกับจุรากับบันเลสีเงิมสโนตันนัดบันยทิรเห็นไรงี้ได้บันเกรนยี่กับจิงชิชาบุญกิลองกมีจึงีหันน้องกันดองกีปังดูนาสนามอันเมกบันเลกีสโนสรองบันยทั่วไปกี่ดอนเข็นได้ชีพอคัดเวนี่คัดอาร์งดกี่คนเชไอ้กะละเวกี่คนกี่ตีกุมนวนเป็นแหเป็นสันเนี่ยไอ้จิงนั่งจิงสตาร์อีกคนยอกคนมันอุสเนมอีกคนหนึ่งกองไล่บันไดในเสาบันไดละอาร์เมดเบียงอีกคนน้องกองอีดังดอนกำมีกระดุดจุกกะมีบัดกะกะมีบันยอกบอร์เบียงหาเดียนบักละค่ายอีกคนเห็นไรกับเม็ดจุกกะมันเป็นแคร่อีกจิงวันอีกคนอีบะอาร์อีบะไลบัดกี่เวฮัตโต้กันนี่กับเดโมกับจิงยูรัดอีกฮอกกี้กันเทยบันไรลาโนฮังโนบัดกัดนูงดอีกคนกี่เดย์บันคากะจิงทอมบอร์และบอร์และบีอีจอดอีกกันเทยลองกะเมกะจามันกะเมดให้กิตโนมียงจุงีกะบิงคอดมาริทัลเรปนามาระดะเครนเบกอีกจิงชิชาอมดอนกะเวกะลองกะเมกะบะเมนจุรบันยอกคนมันลาอุสเนมกะติบบัดสงูทูบฮาบะกะเม็ดจุกากะดอนกำบันยอกบอร์เบียงฮะเดียนบะละคายอีเวในอารงุดกิคุนบัดบันรีเป็นแห่เป็นสันยากีได้นักนี้กระดาวบันนังบันกระดุกกระกระดุกตันร้องสักช่องคาขณะ teenage pregnancy จะเลยกระจิงชาอีคนเรย์กระบายลำชะกระจิงนังเฮาะกระโยกกระก้อนกระจิงกัดจิงเขียกระจิงคนเรย์จงกีขณะกระบายเป็บสกูลชีเตียงปอร์สกูลดรอปเอาท์กีคนสวัดคนรังลีนำมาคุ้มกระกันเทยบัดกระกมีคำเดินกระฮอกบันรายฮีดาลเดียยาลเดียยากระปอร์ปุ่นปอร์คาจงกาคิดว่ากี่บัตรเรียพอสกูลเนี่ยฮอสพิทอลคิดเด็บฮะบบวนบ้าอีกขนาดจึงีคิดดันตั้งกะกะมีเคลมอุกปาหากจะลาจึงีปลัดเศร้าฟูอาร์เปอร์เซนกิลองยิงลองเซมกิดดันตั้งกะกะมีเคลมอุกปาบวนในกินีกิลองกะมีจึงีน้องกันดองกิวันช่องเตรย์ช่องเบลลาชะซอร์ชะลองกิอีอีกิคนนั่งน้องเคลมดันกิน้องเป็ดน้องสุมารกับบัตติกนานักนี้ก็ดาวกับช่องคาขนาดกายลำฉบวนกี่กันรุมกันรำให้กี่ลองยิงลองเซมวัดระดับสอร์การกลับเป็นเตรียกตะกะอักปอกโซ prevention of child sexually offensive act กะอ่านกะยายละกะอ่านกี่คำไปกี่จิงเละกี่ยายไปละกี่ยายให้กี่บุญกี่บันตาจงกะจลาจึงีหังนี้เก่งยินับยิ่งเชมอยากกี่จิงจอดจิงปลายกี่ลองยิงลองเซมกี่ควรกี่ตีกี่เอ็มลังสาลัง broken bodies broken homes broken hearts broken lives and broken societyได้ในดังยิพองยากจุติจงกีเงินสติบหังโนกทารกสอร์การเลงบากตนัดจงก็กดกะขยะบุญเซียนกะจุไอคี awareness program หามันกิชนองบัดกิดองมันละกปอร์เห็นไรกะดังชิมปอร์บัดกิปาดนองชองชนองจงีคำตำหันนองกันดองกินสงกทุยากนี่กะจิงเอกะบลาสุเทียดสแลมสแลมหากรกมประคัดประดันจงกีต้องเป็นตายินพายชะกวยปัดกับพังกับเบเดย์บักกิจิงเป็นสเตตอยากกิจิงเตรย์กรรมบันเป็นอุรลองอยากกิจิงกินเตียวอิรัตอยากกิคันเทย์เก็บคุ้มนู่นกิคันเทย์เงี่ยละบันอ่องเก็บละกิวอิรัตอากิเอ็มลังสาลังนี่เก็บดอนกับบอร์ฮาลาเดย์เอ็มพาวเวอร์วูแมน กิกันเทยบดันกับบอร์ฮะละดีกิบำอับฮุกุมในกิเวปัดอับกิชิมยากนุกนุกรายกับบ้าลากระเดียกับปุลีปุถีกิกำบิกิเจ็ดบันเตรบันเตยกับเยงกับเซมกับชนองกับเท้าบัดกิเอ็มลังสาลังกับสังฮิมาซิมากิเดียกิตายกิบดันกับบอร์ฮะละดีกิดันกิเวปัดกิปูสบักคำเฮกับสอร์การ์กมีในสอร์การ์จลากิบบัดฮีดิกิกันเทยบัดวัดฮันเนฮูรูบอนกิกันเทยกิบบัดเดกิโปรเฟสเซอร์กิด็อกเตอร์เรทกิบบัดเตรย์กันนี่กับสกูลบะนังตากิด็อกเตอร์กิเอนจิเนียร์บัดกิเวกิเวบันนังกันเตียวยากะยอกกอดบัดกะกะไมกะจีเยลเดบัดกะยิงกะเซมนังตาบันเปลี่ยลาดเปลี่ยลินตีบัดกิร์ชันลังกิปรากันเทยกิบบัดดอนกัมมอนบะบะบันเยงอะไรกิจงกิกิจันกิบิงกอดเซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปเอสเอชจีดังเช่นกับสอร์การ์กเมลิงบากัตนัดเป็นรอยกิคำฮันนองกันดง Ministry of Rural Development กับไอจิงรับยาคิกินฮวนบะเซงคำละจงกันนี้ก็ได้กับสกีมบะละบะหักกระปังบันกันเตียวกับยอกกอนกับกำไมกับจีบัดกับจิงกระชันพิสัยกิกันเทยกิบะชงกิบะสะฮันนองกันดงหากจะลาเมกาเลียกับจิงดอนบริว populationกัดคุ้มกิกระแตงเทปบวดอิเล็กทรอลโรลบดังเช่นจันบารอกิชนองบัดกิดองฮัสซอร์นิฮานองกันดองบูนกิกันเทยคุ้มตากิดอร์บาร์ชนองกิดอร์บาร์ดองกิมละบันชิมยากันดูกันดูกระไรกับบักตาไอ้กิอิมกับยับจองกิอิมลังสาลังเคลมเดียวอลังยากิจิงมันจุรจองกิซันพูเวบัดซันพูอาร์เปอร์เซนกิน้องชองชนองกิบเดย์กิกันเทยอุมาตมากันที่อู่อ่องเป็นนังเป็นสตาร์ทอยู่อุเชนรังพี่เป็นนังเป็นสตาร์ทตั้งอยู่มารเวเป็นนังเป็นสตาร์ทอีกกันเทยพี่เป็นนังเป็นสตาร์ทอีกยิงกับเซมบารอกเวกับกันเทยนามารกตาคุ้มกับกมีกับลองชิชากับบักกิดกับบะบะนัดลองชะดองอีควรเฉดินเฉดิงเฉดชะขมันไปอีกควรไปกี่ครั้งก็อากรรมราชจ้ากับสัตเคลียงสัตจานบัดกี่วิกิกิกรรมที่ลับปลัดเนื้อผู้สันสเนมมินตาบิงละโยอีกกับจิงเซนชาร์ไลท์ลุยอินดิเพนเดนซ์กับจิงซาเดียนกิกันเทยฮับบุญกิลียงกับดังสาฮิคุ้มจูคำตามไม่กี่ทายน้องกันดองอุปนิเทศ Jawaharlal Nehru อุมันจีบันิงกองเอจงกับอินเดียอุองคุมเนพิลาบันอีทูอยากกับจิงลองจิงมันจงกับนู่กันนู่กับรีนี่กับจัดบันเร็วตั้งแต่กับเป็ดนิงกองเอน่ากับจิงบุรอมบิกิอายอยากกันเทยหังนี้แกงยิ่งสงบทูบักคุ้มกี่กันเทยนี่ละบันยาคุณบัดยาเละประชาอยากกับนี่กับจิงชาเละชีเลียงขมันลักตาโพสเนมดากับเป็นเอรุ่งเป็นเอโนสิบบันเป็นคลันอยากกับเตอร์เพ่งละจงดักกับจิงนังจิงติบกับจิงสตาร์ทกับจิงเชมพังเอดูคิชันบัดเทรย์รินตีเทรย์หลังคุ้มกันหุ่นบันโยกปัดอยากกับบอร์กับอิคเตียร์กับฮอกกับบุรอมบันยิมจุยอีให้กิปะเต็งบัลเดมบัดกิปะเต็งบะฮาเดียนปัดกินน้ำมัดชูอีกิจุกิจิงเอกิจิงชิตอมบันยิมันให้กันนี่กับจุกบันเบนตา
0: พิลิโอสงอมันตันอยากกับจิงเกรนฮัลโลร์กับฮอกจงกิคันไทยบัลเกรนได้กองจอบเลนน้องดหาร์บันเบต็งชูชูอยากกับโปรแกรมเริ่มไปกิคันไทยหากันนี่กับปอร์ปัดเงียบพายสัชากิจิรวายในกองเมลาริลินมาร์เวนกิจิรวายกิบายอิลไอกรุเต็งอุลกจงพีจงอาบัดวัดเกล็ดบันด้วย

0: ကယုတ်လူလိလူရာ
1: ပြီယောမာဖလာယူကွန်ကေမင်တာကယုံ
2: အန်ယောဖလာယူကွန်ညင်ရှုကဂျူရှုကဂျူကတ်ဘန်ပတ်ကလာကအယမ်ကဆမိုင်ဆာရှိဘနိုင်အေတီထရိုင်လာယောဘညဒီယပတ်ဒကီမာကီဘခန်ဖလာ
1: အန်ဒါကဂျူမကနာကန်ဖဲအယူဖီမောကတ်ဘဒန်ယာပန်ခီလကခတီကကဂျတ်ဘန်ယောကမိုင်ဂျက်ပွာယောလကဘမ်ကဒီဘန်လိုက်နကခလမ်ရိုင်းหักมัดอุปรมราชไหลโพยิงเท่าก
2: ับกระนมาพีกับเดย์เอะเห็นไรดังดันปัดอุบังสโนเลรันวัดละดันกับคำกับจำกับขยี้กับเต็งกับเทียดกับเป็ด
1: ดันเสียกงเกยกงอุตามันรู้มะ
2: พีวัดจุเลียมันเลียประหลัดกงบังเต็บอุกโซกันพี
1: อุกโซ
2: ฮะอ๋อบรอบรอกิจุขัดยาอูดาอูเฮาเห็นจุยอีมันก็ตะเยาอุยาดเบเฮสรุมชนังอุฮัลลาอุกรกัดอุชุกเลียงบาซานาเวชเวยคลันดันจึงเดียจึงเทียดไอไออุชุเล็ดลอร์นีชาบาซาจงกิเวยสงบอุตาวลาฮัลลาเบียงกระนั้นอัมปัดลาบกระนั้นโอ้ยเป็ดอุเตอุดังวันเฮียร์ชาพังชนี
3: อะเดกงเกวีกงเงียมพี่เยอะมาพลายอยู่มตะ
2: อันพลายอยู่บ่าวชุกจั่วชุกจั่วพี่ปัดพี่วันเดียพลายอยู่พี่ละดับเดียลุ่ม
3: เอ็มพี่งำชิมย่อยไอ้บันเนียดีเป็นงายชุกสังเปกายเนาะพี่ขยโยกหัดเศร้าดงเศร้าดงย่อเดินไอ้บ่คำพลา
1: ชีชีชีอุชันรังเบรียวอุนชุกรันกุมตาลาสมุเลรันพีคลัมเป็นสมัตลักกะตีกะกะจัดคลัมเตรชตอมเตพีชิโยสุกไนมันดูบัญญาไอเอยพี
3: อเดพีละกรันบักตาหมัดยงสินเด
1: ิมเนี่ยกุมนูบะฮูบัญญากะบักรันฮารวดฮักยารฮาบุรีฮาลันเดดบ้าบักรันเบ็ดประชาพังเนี่ยพี่สู้กันเนาะ
3: กับใครก็ตาพี่ฟงเมียมอย่าทุ่มเชี่ยวสิใครมีอยู่พี่ชพังจงนะ
2: กิครั้งชพังกับจิงใจตัวกับจิงยาจิงยังเบียกกับจิงฮัลลากระกัดเฮียติงอัมจิงกระเอ็ดบัดลับเมียตั้งกระทับเอคลำรานคลำจำ
3: ว้าวฮัลโหลกับตากิครั้งชพังจงนะงั้นจู่ไปประคันปัดงามจิ๋วสโนว์กิจงสกอร์บกินครั้งคุ้มตา
2: พี่ยาสโนว์ชั่นะฮับบ้าพิมจุดดันปัวร์บันยาชงกายขณะบิจยาปัตตามราดมารวยมารวยพิมารีพิมาสติลักุนบักเฮวะเลงวัดดอมฮอบะฮองบันยิปันสโนว์พี่ยากันเนี่ย
3: นี่ดอมเล่พี่งานอีบันสโนว์ปนมันกินยาพี่บัดงานดักกันเมาอีกินกันเตียนจุกพี่นั่งมีเสกมันนั่นวาดกลาดกลิ่นตีบันวันระแต่ก็เอร์ก็เอกับบางเงียเทียดเยปิ้งหังเนียโยต่อต่อนั่งเงียชงมาพีห้องอันนี้ยากชัวบางคำจะง่ายกลิ่นตี